0: ที่หรูหรานี
1: ้ Inhale me like cocaine. Will sex day blood on this flip phone. Louis V. Gucci. Armani.
0: ตลาดทั่วโลกเป็นที่นิยมของโลก